ยหัวจันทร์จังว่าเด้อเด้อคนยามนอนหัวใจน้องสั่นอยากมีตายเอาไว้ผู้อันนั้นอันนั้นผู้อันนั้นผู้อันนั้นมาคอยฝันพาห่มนอนนั้นดอกหวานหาไว้หวนละนาไว้หวน